0: Vegan. You become younger, more attractive, more noble. Praise. Our Lords, God, Timkuotu and the Son of God have reunited. The three utmost powerful are one.
1: Kind viewers, it's been a joy to have you with us on today's show, For the Billions, honoring victims of animal people factories on World Farm Animal Day. Coming up next is The Secret of the Past and Future, Part 3 of 12, on Between Master and Disciples, in English and Alaxese or Vietnamese, with subtitles in many languages. May all soon enjoy the blessings of a beautiful vegan world.
2: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.
3: Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AW.
4: รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู suprememastertv.com/schedule และ suprememastertv.com/AW.
5: Also, be sure to follow us on our socials, YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.
6: Vegan, relatives of heavens.
7: Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves as per Master's advice.
8: ได้รับการประทับจิตและปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมเป็นเวลา2ปีแล้วประสบการณ์ภายในที่ดิฉันได้รับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองวันนั้นดิฉันตื่นนอนตอนตี 3เพื่อนั่งสมาธิตามปกติขณะที่เข้าสู่สมาธินั้นดิฉันได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นภายในเป็นเสียงเครื่องดนตรีวงใหญ่ที่แย่งกันเล่นขณะเดียวกันก็เกิดจุดแสงสว่างขึ้นตรงบริเวณตาปัญญาแล้วก็มีพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนมากฉุดดึงเอาจิตวิญญาณภายในของดิฉันเนี่ยวิ่งมาที่ตาปัญญาด้วยความเร็วสูงมากความรู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งรถไฟเหาะลอดผ่านอุโมงค์เมื่อจิตวิญญาณของดิฉันเนี่ยวิ่งทะลุตาปัญญาออกไปสู่ภายนอกมันเป็นอีกมิตินึงซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นดิฉันมองดูตัวเองพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายมีแต่ความรู้สึกที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศจิตวิญญาณของดิฉัน

ันได้ลอยไปสู่วิมานแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปข้างในวิมานนั้นดิฉันก็ได้พบกับท่านอาจารย์อยู่กับเพื่อนรักของดิฉันคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เหมือนกันท่านอาจารย์ได้เลือกเครื่องประดับซึ่งเป็นสายสร้อยเพชรให้เพื่อนดิฉันหนึ่งเส้นแล้วก็ให้ดิฉันอีกหนึ่งเส้นหลังจากนั้นท่านก็ชวนเราสองคนออกไปวิ่งเล่นข้างนอกจากประสบการณ์ครั้งนั้นดิฉันจะได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิคล้ายคลึงกับครั้งแรกแต่สิ่งที่ได้ยินและมิติที่ไปนั้นจะมีความแตกต่างกันทุกครั้งถึงแม้ว่าประสบการณ์ภายในที่ดิฉันจะได้รับนี้จะเป็นเพียงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่สูงส่งอะไรแต่มันทำให้ดิฉันมีความรู้สึกมั่นใจอย่างที่สุดว่าท่านอาจารย์สามารถนำพาพวกเราให้หลุดพ้นและรู้แจ้งได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าพวกเราจะต้องมีความจริงใจและตั้งใจที่จะแสวงหาการหลุดพ้นอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาต่อพวกเรา

0: Vegan. You become younger, more attractive, more noble. Praise. Our Lords, God, Tim Kuotu and the Son of God have reunited. The three utmost powerful are one.
1: Kind viewers, it's been a joy to have you with us on today's show, For the Billions, honoring victims of animal people factories on World Farm Animal Day. Coming up next is The Secret of the Past and Future, Part 3 of 12, on Between Master and Disciples, in English and Alaxese or Vietnamese, with subtitles in many languages. May all soon enjoy the blessings of a beautiful vegan world.
2: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.
3: Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AW.
4: รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู suprememastertv.com/schedule และ suprememastertv.com/AW.
5: Also, be sure to follow us on our socials, YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.
6: Vegan, Relatives of Heavens.
7: Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves as per Master's advice.
8: ได้รับการประทับจิตและปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมเป็นเวลา2ปีแล้วประสบการณ์ภายในที่ดิฉันได้รับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองวันนั้นดิฉันตื่นนอนตอนตีสามเพื่อนั่งสมาธิตามปกติขณะที่เข้าสู่สมาธินั้นดิฉันได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นภายในเป็นเสียงเครื่องดนตรีวงใหญ่ที่แย่งกันเล่นขณะเดียวกันก็เกิดจุดแสงสว่างขึ้นตรงบริเวณตาปัญญาแล้วก็มีพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนมากฉุดดึงเอาจิตวิญญาณภายในของดิฉันเนี่ยวิ่งมาที่ตาปัญญาด้วยความเร็วสูงมากความรู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งรถไฟเหาะลอดผ่านอุโมงค์เมื่อจิตวิญญาณของดิฉันเนี่ยวิ่งทะลุตาปัญญาออกไปสู่ภายนอกมันเป็นอีกมิตินึงซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นดิฉันมองดูตัวเองพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายมีแต่ความรู้สึกที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศจิตวิญญาณของดิฉันได้ลอยไปสู่วิมานแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปข้างในวิมานนั้นดิฉันก็ได้พบกับท่านอาจารย์อยู่กับเพื่อนรักของดิฉันคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เหมือนกันท่านอาจารย์ได้เลือกเครื่องประดับซึ่งเป็นสายสร้อยเพชรให้เพื่อนดิฉันหนึ่งเส้นแล้วก็ให้ดิฉันอีกหนึ่งเส้นหลังจากนั้นท่านก็ชวนเราสองคนออกไปวิ่งเล่นข้างนอกจากประสบการณ์ครั้งนั้นดิฉันจะได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิคล้ายคลึงกับครั้งแรกแต่สิ่งที่ได้ยินและมิติที่ไปนั้นจะมีความแตกต่างกันทุกครั้งถึงแม้ว่าประสบการณ์ภายในที่ดิฉันจะได้รับนี้จะเป็นเพียงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่สูงส่งอะไรแต่มันทำให้ดิฉันมีความรู้สึกมั่นใจอย่างที่สุดว่า